เจ็ดเตียงอยู่ในวังโลจิงซือห้องดอยตั้งกินนั่นพอถึงเดินหาลอเศร้าสามคำตั้งเส้นปองมีห้องแกง6617ปีบ่จับเมียนบักขันข่าวสองสามปีนี้มา24กัดหิงกระเดตามการขำขอห้องดอยตั้งกินในห้องเฮนสวัสดีนั่นจูจองยกสูงนำดีห้องแกงในห้องเฮนปี2008โตมีห้องการหลายตีก่อป้องกันเพนังไขการสาจะทำตังเจ็ดแดงแถวจองการจูเจอหาปั้นสีหวย27จองเดปี2023โตมาที่ฉิงเจ้าเอาการเหตุสังนำเอาจบประกาศมาตกเกินต้องปินการนักงานมายับพอถึงมาโดนตั้งเจ้าป้องนำเอาจบประกาศมาตกเกินใส่การเหตุสังสองหอยไปกดเยี่ยนไปสลอเขาย่ำวอนหูหยางหยีเชียวป่าชนฝูตงเชียงหลานสานเสียงในพัวสือก็เศร้าได้มากงลงร้ายเมื่อโดนตั้งชนหน้าเต้าปูโหยังยี่หอดถึงหกหอยหกชิมูไปมูได้นำสั่งหอดถึงแปลหอยกินกุ้งจีนดอกนี้ผู้ดามข่าวสารเดินหกหลอสามคำลูกในเจ้าอยู่ปูได้หูลูกเห็นหมูเป่ากันซื้อเสียงเข้าขึ้นหงเห็นลงต่างพัดเกตในปี2026โตมีปั่นสองหอยเก่าชิมุนกุลผู้ปากกั้มในห้องการไหวเจ้าปูวันสองคำปงเผหาบ้าวางหยีผู้เป็นทรงกงทรงยางสืบจิ้วไว้เย็นขึ้นเป็นวายเจ้าปู่จ้างอังเจิงยิ่งเหมาเหวยผู้เป็นวายเจ้าปู่จ้างพระเดชมันจักอยู่ดันหกหลอสีคำถึงหกคำมาสู่ถามพระเดชทรงโกนับตามห้องการเพียวข่าวสารใหม่นายพระเดชหยินตู่เพียวข่าวสารว่าซิงเตอรี่อันเป็นเวงเก่าพระเดชหยินตู่ตีมาเออวยานาจ่าเออมีห้องแก๊งตีนหึงวันสางพำกลางไหนปอเกิดไฟใหม่ไฟลามเมื่อโดนปฏิบ้าหือกุ่นตายเสียหน่อยตึกเศร้ากุ่นได้เจ็บสางหลายกุ่นอันสกัมเพอกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำผีเสียงบองนี้เป็นข่าวสารใหม่ก่อถึงที่นี้

ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงสีจิงพิงช่วงสุจีปี2018ตัวเดิน12หล่อ30คำอยู่ที่พร้อมช่วงยังสินจีจิวปังถุน18เมื่อซาซุมทำเห็นปกที่เศร้าเก่านั้นเผอกำปาขนนักเสียออกที่ได้เผยเพจใช้ความปัญญาหักคุ้มพัดเตดต้องได้ระวังหักซาพัดเตดเห่าปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันและพาซาปันถนังกันอยู่แต่ละขั้นหาซูสขาดใหม่นี่ที่ได้เผยเพจใช้ความปัญญาหักคุ้มพัดเตดต้องได้เอาระวังหักซาพัดเตดปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันและพาซาปันถนังกันตือปิ้นกันที่นักเขาเห็ดไปที่ได้สั่งซ้อนและนำป่าไพเมืองสุภาษาต่างพัดเตดเหมือนดังหักซาหน่วยตาตัวหิ้งนั้นมาหักซาพาซาปันถนังกันระวังหักซาไพเมืองสุภาษาต่างพัดเตดปันถนังกันระวังหักษาเลิงเปิงกลาบานเมืองระวังหักษาเลิงเปิงราชการภัยเมืองสุภาษาต่างพระเตียดปันถนังกันเทียมเคียงแห่งความหินสู้ที่โดยพระเตียดบานเกิดเมืองพินเฮาผาเสิร์ตภาษาจงขวาวัฒนธรรมจงขวาจงโกกงช่างตั้งปัญญาเสวยจู้หยีอันมีเลิงเปิงจงโกคัดเคียงระวังหักษาเก่าอำนาจพระเตียดการปลอดภัยพระเตียดตาที่ปุ่งเนื่องพระเตียดฟื้นโตกำซ่าและหลังเปียด

0: อันสังเบียงแยะพระเตียดสังสนาถึงภาษาปันถนังกันนั่นดิได้หือพระเตียดปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันภาษาปันถนังกันกะลาบาดเมืองหมันเวิ่นได้เขาเฮ็ดไปตามดี
1: ตีกวนโทให้กูกวนครับยกโยขออยู่เฮาคินสุกบ้านครับยกโยเมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญมนบ่อน
2: ตีกวนโทไห้กู้กองคับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านคับยกย่อเมืองคำใหม่น้ำงามก้อยฟังเสียงคับไตสาเสริญมวลก่อน
0: เมียนฮักผู้ฟังต่างหลายเศร้าสดีอยู่ที่กินวันผัวขาปิ้นกองฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำโซบอกนี่ผัวขาเดี๋ยวกำคับอันมวลวันต่วนใจนั้นเผียวหือต่างหลายฟังกำคับบทนี้ปิ้นไอ้คำเงินเตี่ยมไอ้ลงเมืองไตใส่ล้ำไอ้คำเงินคับห้องในกำคับคับว่าตั้งเฮาวันนี้ไปปิ้นโพเมสั่งปิ้นฮอเฮินฮับเขาโฮใจขอหักเปี่ยงกันไปถึงเถ่าเบาหิงกันซักผ้าซักโคลังหวานปั้นแห่งกันเส้นไหนที่กลุ่มเหยาเฮินสู้เขามัดควันตั้งปิ้นไตเฮินเดียวกันคบเขาซุ่มมาสองตุ้นโปเมเล็งใหญ่ต่างอย่างไกลซุ้งเขียนยะถาเฟียดละหือความฮักเห่าเกี่ยวกับกันถึงเถ่าดังนี้เมื่อยำหวานยำน้าวมีกุนแฮบขังมีกุนกึ่งใจดังนี้เมื่อเปียงกินเขานอนมีกุนอุบสูดังนี้เมื่อฮักเปียงกุนเถ่าเลิงลูกเลิงเต่าปิ้นเหยาปิ้นเหินสู่กันกาคล้ายได้ซีมาเห่าเบาควายเปินเบาฟังเปินกำจาขาควายโฮใจหูกันอยู่ที่กุนเห่าฮักกันเตะจิงเขียกเอาปิ้นโพเมเกยมาปิ้นไตเฮินเดียวกันซ่องกุนเตียวมามันก็เบาง่ายวอนมกวอนใจฮักกันถึงเถ่าก้อยฟังกำคำบทนี้ฮักกันถึงเถ่า

都มัดนี่เขามาฟังกำคับไปเทียมปิ้นอินเสียงครับนางขำไปปิ้นไปข่อยเบาพิจัยสังพิจัยกาด้วยแก็บแก็บมาเกด้วยเก่งเงี้ยมาเขียนเสวาด้วยเบาเขียนกันไปปิ้นตรงหนาเดียวปิ้นหงนั่งเตียวเฮาสึกเมื่อดีใดกันอยู่แหละในกำคับก็ยังคับว่าถ้าว่าใจปิ้นเคยเบาใดน้องนางขำมาปิ้นไปอยู่แอบใจเบาพักไปก้อยฟังกำคับนางขำไปปิ้นไป

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 老婆不吉利，
3: 正破价片五千只贵，
2: 干带十三班呐，
3: 李苏我师傅，
4: 广播行带灯红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: ปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไ
6: ตอ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
5: ให้ดีผีหมอกพอกเข่ากู้เสียงเมียว
6: ให้ดีผีหมอกพอกเข่ากู้เสียงเมียว
7: ปีน้องขอตั้งนายสุริยุสาจะละหิ่งตั้งให้เข้ามาปังในเขาตีตั้งแค่ตั้งไหนดันที่หนักมีติงชื่อช่างสุดที่เชียนนันสันเดียวท่าขึงปองเยียนนันสันปองการขับอ่านด่าการข่มกูตั้งให้ฟังหักคนตั้งการเดิมมันสอนไปได้โปเป็นพิเขียนเยียนนันสันตีหลักจะเจ็บตั้งเอาเปียดช่างขายเครื่องกินตั้งยำเดาหวังโดเจอขายเครื่องกินตั้งยำลีลาเหตุดัน我上起来得府东乡的南昌县的站内手吧。我上行拜首学毕等等美国佛寿生高中考来高考的课堂行上把高学本过咱们集团考察等我这里。我能学的文能做成爽文中共中央政治驻常委国务院副总理丁学祥。

ไปคำห้องปลอกได้เฮาอาปุ่มสองคือตั้งคำห้องคลองหนึ่งปล่อยให้พี่น้องเขาตั้งหลายถ่อมเสียงฮับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังฟันอาปุ่มโหได้เฮาลึกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบ่งจนเสี้ยนจีบหอมจำเฮาตระกวางผู้ใดดัดเปเจ้าคลองหนึ่งเบอร์เจ้าเจ้าดันขนเดินตั้งรังวันเป็นปู่จาผู้เมย์กันน้ำสองขาตีดงมาต่วงเลี้ยงให้ดังดินคงกลนั่นสองขาปวงกันว่าหาตีหือปั่นกันกะไปกลางวันเอกกลางขึ้นต่วงเฮอปุ้นตีปากคงกลนได้หันเลี้ยงกูจ้ำไหนขนเดินต้านตัวเบย์มันตั้งวันว่าเมื่อกะไปกลางวันเกากะไปกลางคำกลางขึ้นเฮอกลนหรือดินเบิงได้หันเดินวันกูจ้ำถ้าเขาบางควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสักบางควางได้ดื้อรับเศร้าหวยนางวันว่าเกาจังข้ากะไปกลางวันพ้องว่าเกากลางวันกะก้นบ่นด้านป้านเสียนกูโกกูยิ้มลาดตุ้ยตาเก่าไว้เกาไอ้ปุ่นเตี้ยเบิ้งกลางวันกะเลียเกากลางคำกะขนเดินว่ามีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเบิ้งสังตับอายเขาเอาเสียมเสียงเสียมคำห้ามเบอร์กากำเดิงเบอร์ป้าจับตัวพ้องบากุ้นหรือดินเบิงเห็นหูเยี่ยมตัวเบอร์บาดันเบอร์เจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังการเห็นกั้งตัวเบอร์บาเหตุใจฝ่ายาดังพันกู้เอื้อขนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำห้ามันดำดำได้หลายห้ามันป้ายากะไปกลางวันเฮามันกาต่วงเลี้ยงเฮาก้นเบิ้งคงกลางได้เหตุการณ์ผ่านขวางขนเดินซ้ำกะไปกลางคำกลางขึ้นเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทวงเอ็นดีไปเปิ้นไหนจำได้พ้องบาเบิ้งเห็นกลางฝั่งเยี่ยมดังบันดังบันเจ้าฟักเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาลงมาเย็บรัดรัดส่องผ่านผ่านเดิงเฮาตาก้นเฮาโป้ขึ้นบุยจึดจึดหูปั่นตาไล่น้ำตาก็ออกมาเผอก็สังการเยี่ยมตังวันนะ

在三合团阿本南包当南红变详细接盘，然后得来广播内都立别做黄人。เมื่อวันตังตังเด่นน้ำเบาตังดำคงเหตุใดก็ดีกันตั้งหึงตั้งเจ้าตัวปูปุ้นมาหลายทู่หลายตายมีหลองตังบิ้วเลยก็ต้านบอกใครหลีกันเหตุสังจินสังก็ต่อได้หุมีปวกหนึ่งปูอู้เบโลน้ำเบาเป็นอันฮับได้จ้างหลวงไปไฟปนสอดเถินสอดดอยอาหิงอาขาเบอร์เดินห้าเดินเปียดไม่แห้งวันร้าจู่ลุ่มซ้ำปอกมาเพ้อๆจ้างหลงก็บังบังจินจินไปเวียนตุกเข้าเดอดำเบามาขำหัดไซตายกะปูอุ้มบีโดดำเบาจังมาหันเขาจะเอามาผ่าเป็นสองป้าหยาไว้ใหญ่ปูอู้เขาจังว่าเขาโลกาส่งเฮอปูอุ้มบีอู้ดำคงป้าเดิงว่าไหนกำนันเขาก็เอาเรือจ้างกะส่งเห่อดำคงป้าเดิงอ่ะปูอู้เบอู้ดำคงโตจมจมเซ่อเซ่อหับตอนจมเอาตุ่มจินหวานหลงหวานหนังเจอปีรองดำเบาก็สั่งไหลจังปวกม้าไข่กันเปี่ยวมุนซื้อสันเตียกำนันซ้ำได้คือ58ฟันปูอู้เบอู้ดำคงซ้ำได้เบนโตเดิงเขาดำคงก็ต่อไล่ล้มปีร้องเต้กู้เขาลำเบาหยาต้มจินเมียนเมียนอ่ะก้อยมีขนมันเอาไว้ดีหิมดำคงนั่นถึงมาห้าหกเจ็ดวันโปอู้เบอู้เขาลำเบาซ้ำกะเล่เต้กู้ดำคงเต้กู้ดำคงก็ต่อตุ้งฮักกันหยาเต้กู้ดำเบากะหันโซ่ขนเบี้ยนนั่นเป็นกว่างแวะ

铁กระท่องท่อนคันมังคังปิมปรูนาลามเตาผังกระท่องท่อนโมโดลามวันลีโมหรือจายาดังกลโลนาอาจุนสีชงังสกังเรียโมปงลีกลโลสจัดจัดนามาดูแพร่พรันดาเซแพร่พรันลำกขั้นนาเซียงรุงทับนี้กว่ามชาโมโดโมโดลามพกาดามเว่ยระอังลำกขั้นนากระท่องท่อนคันนาขจังลำเตาผังโมโดมาดงปอดก้นนายูก่อนโมโดลำคริพาลำจับอยู่ยันละจังเกาละเดียลำงาเอคูโคชปราฉันสปันเรียโมนี่กระชิงกลครัดมันนากระท่องท่อนโมโดลำวันลีโมตังดูเอมาเดียอามาคำครัดว่างาเอสตากรุปรลงไงยาถาดันอุสมกวนลุชารงแรทำจังพกากามชานีสตุบราไอลุชารงแรสเลียวันลีลำมาดูลิกคำนาอยู่ก่อนตัวมาสัตลำครักหลังครัดว่าใส่มิงเทียดเทียมมาจริงตัวนโมทำฉากกว่าจับอยู่ไอ้ก้นนาเสียงกว่าช้าไอ้ลูกชาแรนเรียมาสัตจริงฉัดตับโมเจ้าโมง่วยลำนี้ก็ดูขาตัวมาสัตลำนั้นกว่าเสียงโมลำมากขาดหาอยู่ก่อนโมกลัวสิจักจะครัดว่าใส่ยินนันมงตัวก็เสียงกันราอยู่คำมุก้นตับนี้ถ้าตนไอจะพันก้นนาเจลู่ไอ้ไม่ถวนเท่าเป่าช่างเก่าจินตงพกาตับเนียอาปนราธาอินันก็ง่าไอ้ตานุช่างพกากาทังกัวกัวเสียมีมนสนิจันเลยใส่แต่นิชตาลุข้างก่อนนาระวายังอินันรงตับล้มโลกัวตานุสมกวนลุช้ารงแรสลิวันดีลามลักษณ์จับละจังไอโมกลครัดว่าใส่เทียมเรนชะตามงานเธอคุ้มสมยาดูยังมองตัวติ่งตัวมาสัตลำก่อนดูไอพกาตับทิ้งกรุกรุใจชื่อสนิทแพ้ดานุสงกวนกว่ามิงโชก้าวยาเซแต่จำราหนิงระวายังอีชิมิวนี้กว่าจงวังหลุช่ารงแรสลีวันดีมุยงามแพร่พรั่นลำกว่านาพี่ชวนลำกว่าอาจอมคันปวดกว่านาอาจอมกว่านซีมนีไอคูกว่านคังพงตังพระเจริญหลังแรกว่านาจงวังหลุช่ารงแรตังมาตังตึงยังชวนลักครับวังอ่ะไอได้อย่างทะมิวดิงจงนี้มาดูจำกันว่าอาจังนี้ชาชกูจำมิวอาจังนี่ละตาจับอยู่ง่วยจองวางหลุช่ารงแรสลีวันนี้ลำทานาอาจังมาสมจับสตุสเตียมไอกันรูกันซาลังครัดวาลูงาไอเคียงละข้องเอคุณมังงานิงทารงตับโลมโลนี่มังงาลังจอมจับอยู่นามังคังอามิวมิวเคียงมังงามลีใจคุณสนิทยันละจังเก้าเซยีนำตาช่างว่าไอเตียนทาผู้รามิวลังช่างกันวังฟูดงกันวังตัวเสี่ยวปากระทองนามังไอ้บนซ้ำสู้อย่างยีชุล่าไอ้เตียนดูใส่ได้ฉันน่ากับการหลักเรียนตุกุสุดกกรรมนามังไอ้ซ้ำสู้อย่างยีแค่โมอาจารย์วะกลัวครัดว่างไอ้ย่าอย่างกระทองติ่งโมครูใจครูชิจันแค่ต้นลู่โมมีถากงจีมจัดจ่าดังไม่ชุล่าลู่ไอ้มาจ่อก็เสียงกันรำอนุคุส่วนอย่างกระทองมชานีช่างกุมโผล่เกรโลตำล่าลู่นาแต่งไอ้ตาลีมาตัวมองตัวนั่นเจนกันวังยุ่งถุยกันวังตัวก็กลัวตนไอตูครุงมาซาคูจู่สมงาชิงสตังโยตนไอวุฒิชาโกครังกบ่าจักกรรมจะพันกรรมไอโยเริ่มลำคมครัดวาลุนนาแต่ชาณาชวามชาณิเพช่างกุมโผล่เวตำจัดล้านนาสุดสู้ลำเดียวเวคมครัดวาลุนนาแต่งไอสกวนไล่ก่อนนาเจลู่ไอวุฒิชาทักกลัวสโปรโมนีกลัวครัดวาลุไอพังชูชมงาชิงมีไม่โยตนนาและนิงมีงาจูตนชิงมีมาสมจาตังชุบลาลูกลอสปรมโนเย็นริมสมวันละข้องเสียมงาตังตูนาเรียเคียงละข้องเอคุณมงานิงทาอุดัชรากัวนันเจนกันวังกัวอุชาตุนสนิจาละความริลายมาจ่อแค่แค่มกามโมแพทูชมครัดมาลูไอฉันเรแค่มูทงกัวเนี่ยแพละโมกามูมีกัวกุมพรเย็นจาชิตังตังเวตำจัดลาลูงาไอชื่อกรรมชานีชตากรุปร่มสมยาธามองดันชินสปันมกวนดับนิกวนนาสกวนเจลูไอคิงละข้องเอคุณกรุเนียงมองดันติ่งจงกบาสัมปวยสังนามิงปังเอมชากวหรือมีวันละข้องเสียนจะคู่ดูงาไอชื่อกรรมชานีสกวนเจลูไอชตากรุปร่มลียาชนะคิงสละข้องกวนนาเสียดุนไอมีว่ามองดันกระตาคันดูไอมปงดีจนมันนำหลักมันนาเศร้ากบาจัดมโนชิวตัดนาเรียซีมนีไอ้มาใส่ชุดตังกัวเลี้ยงมาจัดจ่าเทียบผลอาลูเดียนามปุงลีไหลลำท่ามปุงลีจนไอ้ตัวชกูเยี่ยมจัดสีเร

0: narie. Yang mzatza at la ta di na mbong li le lam ta, mbong li john ai dosh gu, yen la za mga shi re narie. Mia mong da me gam jimakai dap ga zum sha, brom sum ya ta, kosh bratan ai. Mia mong da supam ba di gunjo mong msa dap slang. Mong da me gam jimakai dap da wu wang yi, sosh ga dan na. Mia mong da me gam jimakai dap da wu ding mao rui. สตางค์กรุ๊ปโรมลียากวนนาโปรกรุยาทามีอามงดันกอมงอมอลัมเทียซังนาซังกวนครัดวานาเรียงงาไอสุกันปงพมูเทียจึงคาจัดมอพงมจมนีโปรมสมยาทานันไอสุกันจึงคาจัดมิมตาลัมตังชนาไลกาสปราดันนาตาวซันยูยังคิงละคองเอคุงกรุเนียงมงกันติงนาสุกันระจัดลัมกอทามจานาละคองกทองมจัดตูนาเตนนาตานิงสตามสมทาตาวโยตนไอจะพันทา ทำจานากมันกระทงละไงสกฤตเก้าง่ายไทยมงดันมงดันตรารงรงอวมลู่ถาพงเดชานาเดียมพร้อมสมยาทาสื่อกรรมชาเนสื่อการสังกัลไลสเลจุนไอไทยมงดันมงดันโคคำมาหาวาจีลาลุงกงโปรลข่องยาทามาชาลักษันตัดตัดนาอเมียงจะขัดตัดในระยะช่องเดียนาครึ่งมังท้าสิงกัวลักษันเอคูตัดตัดนาลูกกงละมาเทียทุกขัวไอมจว แต่ครูไม่มาชานีก่อนนะแล้วไงมีแต่ลู่แซงง่ายแต่ชาหน้าเดียนสตางค์กรุ๊ปเริ่มมาสมยาท่าอเมริกามงดันกุมซัมกัมเทลังผู้สื่อการมาชานีสื่อก็สื่อการสังกาไลส์เลยจนไออีหลังนี้เทียกดีไลกาลูกาตัวง่ายง่ายสื่อไปโนจนไออีหลังนี้ก็ตันหลังหนังหลังนาคัวมีครึ่งแสงสื่อมงเตียนตั้มนาอีหลังโจทมว่าอเมชาเทียครึ่งสกาขันนาเรีย งามงโนจุนไออีหลังนี้เดลัมเทียเซียงนาพากาเรนจุนไออินเดียมงดันสื่อการมดทำนี้สไปร์สื่อการกวนนาเจลูไออินเดียมงดันมงดันกันจูเตอร์ลินนันมาร์เวียนาจาร์ชรานาชาเซียงเลงมีท่าพร้อมสมยาจะพยังวันจินยามเปลี่ยนปรุนนายังมีชายยอมทำคนซีมันมีชาโลมโลนึงมากกับมันง่ายไอ
1: ชื่อกามตะงาไอ้ครอบชามชาเนี่ยเดลังนะชื่อกาโกสวันทิชนาตันในเรียมาด้วยนาสีจิมพินอากาตัวมีใบจอมตะกะมีจุดสัตว์นั้นเชิญลาไทยเจลาอเมียวชาเนี่ยกุนตุงคุณง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุจมลำละมดนันทะเราจอมสกุลดนี้มีสีจิมพินอากาตัวมีเชิญลา ขึ้นข้องเหยื่อชิมสำเนียงสตาชิลคองชิลคองยาชนีตรงคงมุมดูสีจิมพินกันโจมิ่งมาซาโคสเป็นปงลีจะพังท่ามาต้นสปรอไอโกกับลังไอละโมกามาเจอลังไอมังคังยันล้านอะไรยังไอแขกไอลำโกจะพอทงโกคันราไอละโมกาจะพอทงโกกจิมิโกคราจังยองโกคราวาเจไอกระทมลำซิมมากบ จำกลอชาชงกลอไอตรามกาโกคันนาสักรินไอคูทุชมักครัดว่าลมูกาชวามดงไอทงไล่ไม่ไล่ไอลมูกากระทมจะพันไม่ชมอดไอใครมุมชานีอาอายุอาราไม่จะเทียนไอได้จนเรียลำนี้แพ้บอชได้นาอาซาอาซางไอคูไม่ตามศกครัดว่าไอง่าไอ ขึ้นข้องเหยื่อคุ้นกรุ๊ดเนียงอินามงโดโมโดนนันกลายมือไอลัมท่ากุมพรอกระปาโจไอลัมโมโดมือไอลัมแพ้มาดังโจไอคูทุชมักครัดว่ามาจากสยามไอคูปลุกคำไอลัมแพ้กุนปัญญาลูนามโดอินามงโดนี้ขึ้นข้องเหยื่อคุ้นกรุ๊ดเนียงอินามงโดโมโดนซาเทียนนันกลายมือไอลัมท่ากุมพรอกระปาโจไอซีมณีละดาโตชโปรตอนไซ โมโดนนันกลายมือมาอยู่ไอ้มโนมนังนี้ตรากระจาอาจอมเตียกมันนั่นนะกบ้าโจไอ้กุมพรอมาดูอาสมบูโกปังล้านนาเรียละไงกลายมือไอ้ละกงละมาตึงใครลังสกิมชาเนี่ยมาดูอามิงกระตากโกปังตอนไอ้ยินนันฮะโมโดตจิกตดมาอยู่แต่ทางกายินนันมึงโตโกมรินฮะจากมูเทียสิสัตมุกันดับนี้อ่ะ โมโดมรีคุณกุมพรอเข้มสายาไอกุนบดนันลังไอโมโดมิงจพันก็ล้อมไอโมโดครั้งเชิงไรเชิญละข้องกุทกมันเทียเชิญละข้องกุทกมันอ่ะลูเดียนาเสาหลังไอโมโดมรีในทางกานันมรีไอโมโดยินนำมึงโตก็มิงซาปังตอนไอนี้เพะกุมพรอกลังตากระปาโจนาเรียพี่ชวนไอมชากลาย

0: ังเข้มไอ้หมอดูคิงคงเย่คนมึงอันเนียงสุดาลง่ายปล้อมจะย่าไอ้ซองมันจะย่าสินี้เทียบพอนรู้หน้ามงไม่เล่นสาเรียพี่ชนไอ้มาชาอามิงกระตาก็ทำมาจริงตอนคิงคงเย่คนมึงอันเนียงสุดาลง่ายปล้อมจะย่าก่อนนะหมอดูตึงสาได้หมอดูสิสัดทำมาจริงสักเสียเลยก้าก็กาตาไอ้กล่าวนี้ไอ้ตุดไอ้คู่มาจริงไอ้เตียนละมันทะก็การนี้เพ่ตุดไอ้ลำง่าไอ้ละคองกุมพรก็ปาโจไอมาซาชดังละทานากระไรมือไอละกงละมาเทียทุกข์โขไอกุนปนนันลังไอโมโดนันมือไอนี้โมโดนันมโนนาธรรมจานามาจัดขู่ก็ปาโจมโนเทียคุณกุมพรป้องน่าสนรู้นามงเร่นฉาเรียก็ปาโจไอกุมพรจะพันโจทมเย็นมุนมีเคียงมึงอาดูงาไอละคองสถานากลายมรีไอลูกงลมาเทียทุกข์ไอเสาหลังโมโดกโมโดนันอามโนนาธรรมจานากรุขูกบ้าจ่อกบ้าจ่อไอกุมพรจพันโจทมเย็นมุนมีคิงมสมดูงาไอมสมกุนปนันลังไอโมโดตุนนาเสาหลังโมโดมรีไอนิเพกุมพรกบ้าจ่อไอมสมพี่ชนไอมครุนลามเทียเสียงอังตามยานีละไงพี่ชนไอ้มครุนลำตึงใครลังสกยอมชานีต้องเฉดีงูไอ้ APP ก็สามัยพี่ชนไอ้ลังสกยอมชานีต้องเฉดี APP นะนันชังว่าไอ้กันรานาสุยากระปาจองูไอ้เข้มก็ยินนันกลายมือกระปาจอเรียรายการคุมก็สามัยก็ทักไอ้เชิงไรยินามงตัวมอดอนนันกลายมือเรียกาสินิคูตามล้านนะอินามงตัวโมโดกลายมือกับปาโจไอลักษณ์ปัญญาก็มงสามัยพิชวนไอลูกของขันกลัวสุดทุบไอระดับนี้โมโดนันกลายมือไอกับปาโจระดับก็นิ่งจุพันชงซาล้านนะกุมพรกับปาโจนาคูไปพิชวนไอระดับตัวหลังไอเรียชนิษกูต้องเฉดี APP กันรากก็จุพอดคิงสกูจุพันสปราดัสไซชงซาไอนี่ชงหมู่ลาลามาจังครึ่งนาคูเรียลูลาไอจะพันได้ลังไม้ไอเตียนก็คุณยะลาไอพังนายีคิงคมมลีจามจัดสิละมันเรียจะพันได้ลูลาไอลังสกยมชานีเสียงอังอาคังลังไม้ไอเตียนทะพี่ชนไอรายการเงานีอับนาเรียมสมอับราไอรายการเงานีละไงพี่ชนมชาอาสิสัดสิ่งไรนำปัลง่ายพันจากุมพรดุมโกพอดอนไอกุมพรมาคองหลักมัดละคองโมโดตึงสาทอดอับไอโมโดนสาตรวจกุมพรไอตรวจมือสักเสียโมโดสิสัดทำจริงไอสักเสียไรกาโมโดได้เคียงละคองเหยื่อคนมึงงานเนียงสตาลง่ายพร้อมจัดยาช่องพี่ชนมชาโกมาจริงตาไอสิสัดสิ่งไรกล่องยี่ไอเตียนทากกานีแพตรวจยาไอสิสัดรายการมานำปัดละไงก่อนนะนำปัดมะลีเทียพรล้อมไอมสมโมโดนันอะโมโดดูดกุมพรสักเสียโมโดสิชัดทำจริงสักเสียรายการรายการมานำปัดละไงเทียนำปัดละคองเสียงอังรายการเงาโกกาตาไออาเตียนโกเคียงละคองเหยียคุ้งกรูเนียงสตาละไงโปรละไงย่าพังโกไรราไอหลับมากราวโลไอสุยะตระลำนี้สกอนเจล้ามอยู่ยังอินามงตัวพกายุมกามุงก้นรุงนี้อ่ะวิเชษสิบรากันราทะคิงละคงเหยคุงกรุลังสกยอมรงไรนสาเทียนานกลายมรือไอลักษันปนรากอสามัยพอยู่ไอ
1: มุขังมวยเทียมีปุ้มอยากลำสิลาสิบรายานามีมุงเปียวกาสนมุงสู้กา
2: สิกามะตะงาไอครอบชามชานีมะคมงวยสปออเตียนไปดูราไอเดหลังนามะคมงวยสปออเตียนทาชงเดนานาเปียวลาไอมีว่ามะคณีเทนางเพตัวมีกุมพาไรงวยลำนี้ไทตันนาจอมตะลากาชงนันเอนาลูนากัวตัวมีกุพาไรงวยไอมีว่ามะคันชงจอมตะกา

0: 风吹海星怕啥人难不料比亚摩干带皮星放靠干中内脑发电月拉高山美
1: 风吹海星怕啥人难不料比亚摩干带皮星放靠干中内脑发电月拉高山美
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่พี่ออกมีนำดีโฮมติวดิกินธรรมจัดในอินานเซนแต่มันเว้นเป็นดีมาอินานเซนยับการปลูกมะขามทำไปบ่ขาดบ้านเมืองหลายตีตียินนานลิกวินการเคจ้านี่หาเหือห้องการหญิงจีกว้างนี่ปูหย่องยอดเตะการสั่งเตียงธรรมจัดหอยห้องเมืองฮอนตีห้องโคเสียนเตี้ยข่าวสินตั้งธรรมจัดในการเฮ็ดสางได้ปลูกนั่งไปหนังกันดองนั่งกายผิวโสตีลงดินแต่เขาปอปิ้นยาโคไมฮอดตอกเสียงหนึ่งเจอหนึ่งในปี2826โตช่วยผิงกายเต๋าตีลำผิงเสียงอาการปู่โฮฮอมอืดจมร้ายอีกแถมตาเซลไดการเซลเขามือน้อยยำฮอนต่างพัดเทศเซลไดหอยปุ่นได้12ปุ่นปลายราจาตูตาลงพัดเทศจงโกเต้นบ่อหือพยาสะดอนและฮงชินเอจงโกหมูอยู่ฟิลิปปินส์นั้นนี่แหละแถมแข็งแห้งเหฟังการสวัสดีประเดี๋ยวไกลฟังขณะขาสมัยแคมถีเด็กเกิดตามกันนาตีหาปีปอกที่14มาการสั่งแกงปลาลำไส้ตีนนานเอาได้ตีตาดีทักถีปี2008สหาตัวโคมที่อยู่ดีกินธรรมจาตั้งเส้นได้มันเว้นปิดเป็นดีมาเปิดการสั่งแกงบันมากินนานสลาดน้ำงามเฮ็ดปิ้นตึกเป็นดีไว้เทเข่าปิ้นมายีนานเส้นยาวการปลูกมาขับเป็นทำไปตามดีคำขอบันมากสุดดีเกิดตามไปตกดีอามาขามนาเติกการปลูกมะขามนำฮอตถึง 6,300 ชิ้นเหมือนมู่ขันเนอนาเติกปลูกพักการนำมันหาหอยปลายเปลี่ยนเหมือนมู่ขันเนอเมื่อโดนห้องการปลูกก่อนการกี่กินติดต่อวนซานเจลห้องโหดเจลปอเกิดจองการด้อยกองโลกบ้างนำทงนำน้องคำลาบได้ได้หลีกเวียนการเคล็ดซะนี่เคล็ดการหยอกย่อเดินหาลูก17คำถึง18คำสันเทาปอมีเริงการอายลาดูสันนาป้าเหือบาดต้องปุ้นหนึ่งมีฝุ่นหาลงตกโครงการโป๊กวนกันกิกินสุดดีสุดฐานตั้งเส้นก่อป้องกันเจ็ดแกงฮิปใบอามาขามครอบครัวและชีวิตภัยเพิ่งจุ่มร้ายสวัสดีวันสันเจ้าคงโหเจ้าป้องหือจุ่มร้ายหายไปอยู่ดีดีสวัสดีลีกเวนการเคจ้าหอย54เฮิร์นสีหอย39กุลผู้ดังเขาสันเดินหกหลอกสองคำใดผู้พัมปยะขนุนตั้งใบนำโป๊ข่อยในปี2826โตซักอยู่เดินหกหลอก12คำอยู่ดีเตียนสื่อโกจีหุยจ้างสงสินเวียงมังเสเขาที่เจ็ดหันต่างเขาเฮ็ดเขาสองสามปีมาคงโคเสียนตีคงโคเจ้าออกแห้งปีนเสียนเดียวกันตุนอยู่การเตียงเมธธรรมจาร์เรียบเปิดค่ำการเหตุสังอิทับกับกันหุยหอมเมืองพรหาสิบสี่หมื่นมู่ไปได้เปิดค่ำเดียวเศร้าหาหมื่นมู่ไปสละสั่งเตียงปีนตีปลูกมาสุ่มลูกหวานพักอย่างนั่งเคี้ยวลาฟงปีนการเหตุสังอามิตีต่างนั้นปี2823โตเดิน10คงโคเสียนจอกพกจำสื่อเสียงเป็นตีต่ำเสียงสั่งเตียงธรรมจายินดีถามพัดเกตดูที่เจ็ดนั้นเมื่อโดนดอกนั่งกายผิวโสตีลงลินได้ขอปอปิ้นยาโฮแมฮอดดอกเสียงหนึ่งเจอหนึ่งในปี2826โตหาปิ้นเจอเคอเขาปอตั้งพัดเกต64เจอนานเจอหนึ่งสกรรมเขาย้ำฮอนกังจูโฮชนสาการจูเชียวจูตีสวยผิงกายเต๋าตามผิงเสียนในหนูจางเจ้าการปลูกโฮฮอมก็เซลได้มักป่องลงร้ายนับตามได้ฮูการสู่โคดชวนปีนี้ปลูกโฮฮอมป่องฮาวายหมู่ไปเฮินได้อีกแคมตาเซลได้ยังสอนต้องฮอดถึง 30,000 เยนดอกนี้หาคือจุ่มร้ายอีกแคมตาเซลได้ป้าหือไปบั่นตรงมังกึนฮอดถึงได้นอกหลอกสามคำการเซลเข่ามือน้อยย่ำฮอนตั้งพัดเกตในปีนี้ฮอดถึงกดหมู่ไปเซลได้หอยปูนได้42ปูนไปปี2008สหตัวหางปีตั้งพัดเกตปองมีตีดินอลอผอต้องถันไอ้เหมือนหกบ้านเก่าหอยเก่า14ตีมีกุนเหตุการณ์หอย73หมุนกุนไปตั้งพัดเกตหาห้องแขกมาดินอลอผอต้อง75หมุนกุนปอกไปปรากฏถึงตาเสาไดหาบ้านหาหอย44โกดเย็นเดินหกหลอกสีคำกลางไหนทงทวนผู้ปิ้นยังเกิดตั้งจงยางจงสูจีขึ้นปิ้นสู่สีพัดเกตลาวอันมาสู่ถามพระเดชสงโกนี่ไปสังกวนผอต้องและสู่ถามจงกงจงยางตั้งเสียวทงลวนเมื่อปี2000ตัวอยู่ที่จงกงจงยางตั้งเสียวหันไขไล่ทำเห็นเวลาเดินหนึ่งราชตูตาลงพระเดชสงโกตั้งอยู่พระเดชฟิลิปปินส์วันสามคำปงเพข่าวสั้นมาที่ต่อทหารพระเดชฟิลิปปินส์โบเก้าพายอสดอนและฮงชินเอจงโกนี่เดินบอกคือตั้งไล่ที่ไหลแข็งแข็งแห่งการเหตุฟังสวัสดี อันสกันเพียกนี่เป็นข่าวสั้นไหมเป็นลองคำผิดเสียงตอนนี้เพียกข่าวสั้นไหมก็ถึงที่นี้

ทำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงสีจิงพิงจงซูจีปี2017ตัวเดินหนึ่งหลัว11คำอยู่ที่พร้อมไปยาปากกรรมหรือในว่าสนับโลกหันเสียออกความไล่เสือไล่อย่างกุนมนุษย์ลูกยิงดีปิ้นเลิงเปิงตึกปืนเนื้อโลกอย่างปิ้นโหเหตุกุนมนุษย์ลูกได้คือบันไปตั้งเนื้อโลกมีพระเตียนและบ้านเมืองสองหอยตีไปมีภาษาสองปัญหาหอยเสือไป

0: มีศาสนาหลายเจอนิทานบ่เหมือนกันเรื่องการประเทศก็บ่เหมือนกันประเวณีภาษาบ่เหมือนกันอันนี้เสียงหือตั้งนึกโลกเขียนมังขึ้นมาลงหลายการยิงดีบ่มีที่สูงที่ต่ำบ่มีที่ดีที่สะมีกติต่างและที่บ้านเมืองบ่เหมือนกันการยิงดีมีที่ประต่างกันบ่แม่นปิ้นโหเหตุป้าหื้อนึกโลกมีที่ตอแลกกันนี่ก็ยังแม่นปิ้นกำลังหือกุลมนุษย์โลกเขียนปุ่งนึกยิงดีคือเผาเมื่อไปหน้า
1: ตีกองโทไห้กูกองขับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านขับยกย่อเมืองค่ำไหมน้ำงามคอยฟังเส้นขับไต่สาเสริญโมนบ่อน
2: ตีกองโทไห้กูกองขับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านขับยกย่อเมืองค่ำไหมน้ำงามคอยฟังเส้นขับไต่สาเสริญโมนบ่อน
0: เมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือตั้งไรฟังในกำคับคับว่าเต่าฮอดสมัยใหม่ถึงมาเมืองสิบสองพันนาเปลี่ยนใหม่ดีมาไผจูผาซาหยานสั่งเฮท้าหังดีมาจูบานจูนาเขาฮอดสะขัดใหม่เผียวมาเมืองสิบสองพันนาขึ้นใหญ่ไซมารถยุนรถเกวียนเฮอร์บินรถลัดถ่าเตียวเขาออกดิซานานาเฮอเฮิงเปิงไซเมืองสิบสองปันนาเบาวานากวนเจิงหุงเมืองไห่เมืองละทายาทกาไคปุงเนื่องเฮอมาบ้านเมืองคำเมืองสิบสองปันนาอยู่ในกำคับนี่ยังเทียมใสสังคับปุ้นหนึ่งในกำคับนี่ว่าโอ้ยหนอเยี่ยมฮับเจ้าปีนองเขี้ยเกี่ยวเหยเมืองไกส่วนกันไซดินเขาเมืองไต่หมาฮอดซ้อมยอดหลาปิ้นนองที่ขับต่วนสาเซินปีตกเดินบ้านเมืองคำเปลี่ยนใหม่กำคับบทนี้นกเสียกำไตยังเทียมใสกำหอบปุ้นหนึ่งผู้เตียมปิ้นขนานจีขนานคำจังผู้ใส่ลำปิ้นไอคำจันผู้ขับห่องปิ้นอีกองจันบ่าเดี๋ยวเฮาก้อยสู่กันมาฟังกำคับบทนี้เฮอเฮิงเปิ่งไซเมืองสิบสองปันนา

0: 哈萨帝后米甘布兰老位，米把景米南，米南景米那，米那景米后，米后景米滚，普内滚南面地哈萨把麦，门哈萨叫女打独行，把俺南西各边多银多钱，不料后归做干嘛放甘哈，做干哈萨把俺南西，普点甘带边哈南哈桑，普点甘好边哈南。ผู้ลัดกำปิ้นอินคำผู้ใส่ล้ำปิ้นไอคำจันผู้ขับห่องปิ้นไอคำจันไอคำหลืออินปันอิจ้อมเอียนเกี่ยวปิ้นห่องกระตำการนวลติลีเสียงก้องไตอัดเสียงออกมาเฮาก้อยสุกันมาฟังกำคับบทนี
1: ้ชิบซ้องปันนานี้ปิ้นตีซาค้าไม่ลำซุ้มตุ่นใหญ่ปิ้นตียุ่งคำยังเศร้าแหงไปเฟยชิบซ้องปันนานี้ปิ้นตีดุ้งไปกว่างจางเกี่ยวล่าจอดปัดขอดตูได้หน่อยขั้นอยู่กู้คือชิบซ้องปันนานี้ปิ้นตีใบเขี้ยวไม่ฟื้อปงส่วนหนอฟุ้งโตผึ่งต้อมเป่าปิ้นหูย้ายใหญ่ดงไผ่กว่างไก่ตาโจ้ขอ

ต่อมานี้เฮามาฟังกำคับแถมในกำคับคับว่าหนุ่มยิ่งใจหนุ่ม12ปัญหากำคับสมัยใหม่ฝากถึงเจ้าไต่ตั้งสู้เบาหายตาดีเฮามีภาษาไต่เฮาซุ้งกันขึ้นใหญ่เห็นโตลิกหลายอย่าหือเสียหายนุ่งหยองโคไต่หือเฮอหึงไปสืบสายขื่อไต่กำคับบทนี้ปิ้นซุ้งกันขึ้นใหญ่ผูกกดเตรียมและใส่ลำไอ้สามฝ่ายไอ้ซุ้มมุ่นและไอ้เสียงซุ้มผู้ใส่ลำปิ้นใส่หันเหลี่ยงปิ้นอีหอนเกี่ยวเมืองหลวงขับออกมาเดี๋ยวเฮาก้อยจะกันมาฟังกำคับบทนี้

ความอยู่ยากท่าจะสิชกเวข้าไปวิถีเดาฝึกคนชิออฟผ้าชกอาชิวจุกโกฟิลิปเปียวเชตาเวจียาเชกทุตเวฟิลิปเปียวเชตาเวจุกโกโชเลกาติมูตาเห

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破价天五千十块，
4: 当代十三班呐，
3: 你苏我三夫，
5: 广播行代灯红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放怀心阿苗跟孟金南，咱们变阿兴怀感戴。
7: 放怀心阿苗跟孟金南，咱们变阿兴怀感戴。
6: 飞碟皮膜破口孤显流，
7: 飞碟皮膜破口孤显流。
8: 比那可当来说了啥？做那行当黑靠么帮内，好地当黑当来等的那米。
9: 云南省快干混古望所单扫内，是内地的吗？云南省。ถัดกันป้องเหตุดีด้าการซ่อมข่าวเซลข่าวยินนันเซนมีหลายอ้วงหลายตีเฮฟังในเพเขียนของไข่โจอาเมียกวนเหมิงโจเดอร์ยินชี่กวนญี่ปุ่นในร่องโจบอกคำปั่มเลี้ยวกำเดอร์เฉียนเหมิงดงในโจมาดเป็นเครื่องอ่างได้ให้ดามีตีแบบเปินเดอร์เฉียนได้เมียวเดิงเมื่อสองเห็นไปสองหกปีได้ช่วยเพี้ยนไก่เต่าเดอร์ด้านเพี้ยนเฉียนได้เอาด้าการซ่อมบี้ผักโดบาดเป็นหน้ากันถ้าอาเมียกวนน้าเสด็จโสกันนำเตมาได้ตั้งเติงย้ำจังได้ปูปัดได้เมียนปนเตอร์และดีปากได้42ย้ำไม่สอบถามขอสตังเมื่อจะได้ลูกเมื่อเขาตั้งอัน5ปีดาม14ด่างมาได้ยินนันเซนฝ่ายการข่มโกว่างโสตันเสาเหตุได้ดีเตมายินนันเซนว่างโสตันเสาได้จำดำสอบมาดังเดินตั้งเขดำเก่งไข่มาหลงหนังเมื่อสองเห็นไปสาวห้าปีได้ตั้งเสนฝ่ายการข่มโกว่างโสตันสาวเปลี่ยนดีมาได้เฮได้ดีเติมมาเมื่อสองเห็นไปสาวห้าปีตั้งเสนไอฟ้าได้อยู่ตั้งเติงเป็นเอิงตีเก่งไข่ได้อยู่แล้วเขาตั้งกัน5ปีดาม14ด่างได้ยินนันเสนถัดกัน3ปีไอฟ้าได้เก่งไข่เสอสองมาได้อยู่ตั้งเติงเป็นดามป้าดังโดกปีได้มายินนันเสนเอาด้าการซ่อมเข้าโซเข้าได้โซมักสากสารได้มาเป็นหน้ากันดังดามาปองเหตุปีในหัวปีผู้เอาตาเย็งเบี่ยงขาเถิงเดอร์โจเดอร์เวียงกุว่างในเฮาว่างการเจอจับสาโชว์ได้กุว่างข้างเดอร์เซนเดอร์โจเดอร์เฉียนเดอร์เซียงเดอร์มั่นสวนได้ห้าคักเอาหน้าการซ่อมเข้าโซเข้าได้มาเป็นหน้ากันดังดามาปองเหตุอามาขำ

袋三合团阿本两包当当红变详细接盘然后得来广播内都立别做黄人无完当当人两包当当红เหตุใดก็ดีกันตั้งหึงตั้งเจ้าตัวปูปุ้นมาหลายทุหลายตายอ่ะมีหลองตั้งบิ้วเหล่าก็ต้านบอกใครหลีกันเหตุสังจินสังก็ต่อได้หุมีปวกหนึ่งปูอู้เบโลดำเบาเป็นอันฮับได้จ้างหลวงไปไฟปนสอดเถินสอดด้วยอาหิงอาขาเบอร์เดินห้าเดินเปียดไม่เฮียงวันร้าจู่ลุ่มซ้ำปอกมาเพ้อเพ้อจ้างหลวงก็บังบังจินจินไปเวียนตุกเข้าเด้อดำเบามาขำหัดไซตายกะปู่อุ้มเบโดดำเบาจังมาหันเขาจะเอามาผ่าเป็นสองป้าหยาไปใหญ่ปู่อุ้มเขาจังว่าเขาโลกาส่งเฮอปู่อุ้มเมอู้ดำคงป้าเดิงว่าไหนกำนันเขาก็เอาเรือจ้างกาส่งเฮอดำคงป้าเดิงอ่ะปู่อู้เบอู้ดำคงโตจงจงเซ่อเซ่อหับตอนจงเอาตุ่มจินหวานหลงหวานหนังเจอปีรองดำเบาก็สั่งหลายจังปวกมาใครกันเปี่ยวมุนซื้อสันเตียกำนันซ้ำได้คือ58ฟันปู่อู้เบอู้ดำคงซ้ำได้เม่นโตดึงเขาดำคงก็ต่อได้ลึมปีร้องเต้โก้เฮาลำเบาหยาต้มจินเมียนเมียนอ่ะก้อยมีขนมันเอาไว้ตีหิมลำโค้งนั่นถึงมาห้าหกเจ็ดวันปูอู้เบอู้เขาลำเบาซ้ำกะเลเต้โก้ลำโค้งเต้โก้ลำโค้งโก้โตตุ้งฮักกันหยาเต้โก้ลำเบากะหันโจ้ขนเบี้ยนั่นเป็นกว่างไว้มันตัวกะเยี่ยมตุ้ยจังฟักถามเต้โก้ดีมันลำโค้งหลังในเป็นที่สังกำนันปูอู้เบอู้ดำคงจักว่าเอ้กูเอ้อ่ำจางเหตุหรือเหตุอ่ะอาล่ะอ่ำสามสาวกูเอ้วันตั้งสองสามวันนั้นเขาก็ไล่เบี้ยนตัวอ่อนหนึ่งมันไปหมาลินป้าตกน้ำตายอ่ะมันก้อยตัวอ่อนหนึ่งตัวโบตุ้มจินกะเมียนเมียนอ่ะอ่ำในกะส่งปูอู้เบอู้เขาเขาหลังในเจ้าเป็นขนมันเนาะปูอู้เบอู้ดำเบาจังบะจองบาเฮาเหตุปีเหตุต้องกันป้าตั้งหึงซ้ำเผียวถึงย้ำจากในแต่กูเฮาไล่เม่นโตเดิงซ้ำเอากาส่งเฮาดำเบาอ่ำเจ้าสุดีมีปีร่างดีสีเฮาปะแต่กูดำเบาซ้ำบะเดียวดกในกาสู้ไปม้าห้างขาเหตุแต่กูกันอะเป็นสังเฮาม้าตุ้ยเจ้าขนมันโป้เจ้าเปลี่ยนใจสู้ซ้ำเหตุจะว่ามันควายตัวอ่อนเดิงไหนอันว่าเขาได้จ้างนั้นหนมันก้อยมีหลีโคอุ้มกวนเขาจังเอามาส่งน้ำจากในสูเหตุจะว่ากู้เขาอุ้มเปียวอ่ะก็ลองตั้งหูได้ดำเบาตั้งดำโค้งดุกเจมเบอร์สามดันตัวถึงสามได้อุ้มเป็นปีเป็นร่องกันอ่ะป้าเตอร์ซ้ำหับถ่อมคำไต่เหม่ออันห้องว่าปล่อยซ้อนนำ

0: F G O M G T O G O V G T O G N 你抢不出来爱热在他来拿支付宝抖音微信银山府不让你他汽车摩托你撒天南个来我爱小程序没得跟点浪苦拿汽车摩托你浪斯那苦皮酸爱工作个把着皮酸上市苦拿皮酸来嘎你没暗爱陆康格罗是多不了蛋双皮酸双路拉浪马长着很高我爱了带苦热你得过公说个把着那皮酸来嘎让不能爱浪暗爱阿点过看爱汽车摩托浪漫那南格莱拉那皮酸浪过双皮酸样双路拉浪马长着很高我爱了带浪啊爱你得过公说个把着那皮酸来嘎南巴朗爱朗俺爱阿点过看我爱。没错让俺爱朗奥尼。朗朗爱皮酸没啥空爹是啥贴南巴朗爱阿米瓦波共破木空朗马是啥。朗朗空朗斯那哭皮酸爱摩托恩萨啊朗斯那哭皮酸爱照干摩托恩汤拉爱萨谢来嘎。照干摩托明治潘说高爱萨谢来嘎。拉姆孙摩托南阿扎嘎摩托谢顿公盘萨谢扎嘎摩托明治潘邦顿爱萨谢来嘎南巴了爱满南巴了空满像来嘎奥尼萨卓爱阿电过听了空爱昆库宁是达了爱不了爱亚阿托姆爱开来让爱高洛爱阿苏亚德拉是沙尼这拉姆有张伊南蒙多普嘎用嘎木冠容你阿微信公众号听了康也困住你让是讲容人你撒铁难给来爱乐山沙过没破有爱
1: 我看不会铁你不迷样蓝是蓝是不然亚拉明梦表五嘎孙梦四五嘎
0: 是嘎没得啊哎靠不上沙你看不上啊你我看不会是不阿点白度啦哎你得让那我看不会是不阿点他กาสีทุงไอกระจานุ่งเสียนนี่ปิวไอจึงพอมาค่อนนี่ปังตันนาจอมตัดลากาช่องนั้นเอมาตัดลูนาก็โจไอมาจวงง่วยมาค่อนเรีย

0: 风开心爬山云南不料比亚毛干带皮心放靠干中内脑发电月拉高山美
1: 风开心爬山云南不料比亚毛干带皮心放靠干中内脑发电月拉高山美
2: ผู้ฟังต่างหลายข้าในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพียงมีนำดีโฮมติวดิกินธรรมจัดในอินานเซนได้มันเว้นเป็นดีมาอินานเซนยับการปลูกมาคอมเมนต์ทำไปบ่ขาดบ้านเมืองหลายตีตียินนานลิกวินการเคจานี่หาเหือห้องการหินจีกว้างนี่ปูหย่องยอดเตะการสั่งเตียงธรรมจัดหอยห้องเมืองฮอนตีห้องโคเสียนเตะข่าวสินตั้งธรรมจัดในการเฮ็ดสางได้ปลูกนั่งไปหนังกันดองนั่งกายผิวโสตีลงดินแต่เขาปอปิ้นยาข้อหมายฮดตอกเสียงหนึ่งเจอหนึ่งในปี2826โตช่วยผิงกายเต๋าตีลำผิงเสียงอาการปู่หัวหอมอืดจมร้ายอีกแถมตาเซลไดการเซลข่ามือน้อยย่ำหอนตั้งพัดเทศเซลไดหอยปุ่นได้12ปุ่นปลายแล้วจากตู่ตาลงพัดเทศจงโกเต้นบ่อหือพยาสะดอนและฮงชินเอจงโกหมูอยู่ฟิลิปปินส์นั้นได้แถมแข็งแห้งเหฟังการสวัสดีประเดี๋ยวไกวฟังขณะขาสายใหม่แคมถีเอกระเดตามกันนาตีหาปีปอกที่14มาการสั่งเตียงปามนำไซตีนานเอาได้ตีตาดีทักถีปี2008สหัสตัวโคมที่อยู่ดีกินธรรมจาตั้งเส้นได้มันเว้นปิดเป็นดีมาเปิดการสั่งเตียงบันมากินนานสลาดน้ำงามเฮ็ดปิ้นตึกเป็นดีไว้เทเข่าปิ้นมาอีนานเส้นยาวการปลูกมาขับเป็นทำไปตามดีคำขอบันมากสุดดีกระเดตามไปตกดีอามาขามนาเติกการปลูกมาคอมเมนต์นำฮอตถึง 6,300 หอยซีเหมือนมู่ขนเนอนาเติกปลูกพักการนำมันหาหอยปลายเปลี่ยนเหมือนมู่ขนเนอเมื่อโดนห้องการปลูกก่อนการกี่กินติดต่อวนซันเจาห้องโหดเจาปอเกิดจองการด้อยกองลบบ้างนำทงนำน้องขำลาบได้ได้ลิกเวียนการเคล็ดซักนี่เคล็ดการหยอกย่อเดินหาลอ17คำถึง18คำเส้นเห่าปอมีเริงการอ้ายลาดูสันนาป้าเหือบาดต้องปุ้นหนึ่งมีฟุ้นหาลงตกห้องการโป๊กวานการกิกินสุดดีสุดฐานตั้งเส้นก่อป้องกันจัดแต่งหิบใบอามาขามครอบครัวและชีวิตภัยเพิ่งจมร้ายสวัสดีวันสันเจ้าห้องโหเจ้าป้องหือจมร้ายหายไปอยู่ดีดีสวัสดีเรียกเวียนการเคจ้าหอยหาสิบสี่เฮิร์นสีหอย39กุลผู้แทนข่าวสารเดินหกรอบสองคำใดฮูพัมปะยะขึ้นลงตั้งไปนำโป๊หอยในปี2826โตซักอยู่เดินหกรอบ12คำอยู่ดีเตียนสื่อโกจีหุยจ้างสงสินเวียงมังเสเขาที่เจ็ดหันต่างเขาเฮ็ดเขาสองสามปีมาคงโคเสียนตีคงโคเจ้าออกแห้งปีนเสียนเดียวกันตุนอยู่การเตียงเมธธรรมจาร์เรียบเปิดค่ำการเหตุสังอิทับกับกันหุยหอมเมืองพรหาสิบสี่หมื่นหมู่ไปได้เปิดค่ำแล้วเศร้าหาหมื่นหมู่ไปโซลาสั่งเตียงปีนตีปลูกมาสุ่มลูกหวานพักอย่างนั่งเคี้ยวลาฟงปีนการเหตุสังอามีตีต่างนั้นปี2823โตเดินซิบคงโคเสียนจอบพกจำซื้อเสียงเป็นตีตำเสียงสั่งเตียงธรรมจายินดีทางพัดเกตดูที่เจ็ดนั้นเมื่อโดนดอกนั่งไกลผิวโสตีลงลินได้เขาปอปิ้นยาห้อแม่ฮดตอกเสียงหนึ่งเจอหนึ่งในปี2826โตหาปิ้นเจอเคอเขาปอตั้งพัดเกต64เจอนานเจอหนึ่งสกรรมเขาย้ำฮวนกางจูโคชนสาการจูเชี่ยวจูตีสวยผิงไกลเต๋าตามผิงเสียงในหนูจางเซาการปลูกหอมก็เซลได้มักป่องลงหลายนับตามได้ฮูการสู่โคชนปีนี้ปลูกหอมป่องฮาวายหมู่ไปเฮิร์นได้อีกแคมตาเซลได้ยังสอนต้องฮอตถึง 30,000 เยนดอกนี้หาคือจุ่มท้ายอีกแคมตาเซลได้ป้าหือไปบั่นตรงมังกินฮอตถึงได้นอกหลอกสังคำการเซลเข่ามือน้อยย่ำฮอนตั้งพัดเกตในปีนี้ฮอตถึงกดหมู่ไปเซลได้หอยปุ่นได้42ปุ่นไปปี2008สหตัวหางปีตั้งพัดเกตปองมีตีดินอรอผอต้องฐานไอ้16ปั้นเก่าหอย94ตีมีกุนเหตุการณ์หอย73หมุนกุนไปตั้งพัดเกตหับห้องแขกมาดินอรอผอต้อง75หมุนกุนปอกไปพากดถึงตาโซไดหาปั้นหาหอย44โกดเย็นเดินฮอกหลอกสีคำกลางไหนทงทวนผู้ปิ้นยังเกิดตั้งจงยางจงสูจีขึ้นปิ้นสู้สีพัดเกตลาวอันมาสู่ถามพัดเกตจงโกดนี้ไปสังกวนผอ

0: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเดียงกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปี2017ตัวเดินหนึ่งหลัวสิบเอ็ดคำอยู่ที่พร้อมไปยาปากกรรมหรือในว่าสนับโลกหันเสียออกความไล่เสือไล่ยางกุนมนุษย์โลกยิงดีปิ้นเหลืองเปิงตึกปืนเนื้อโลกอย่างปิ้นโหเหตุกุนมนุษย์โลกได้คือบันไปต่างเนื้อโลกมีพระเตียนและบ้านเมืองสองหอยตีไปมีภาษาสองปัญหาหอยเสือไปมีศาสนาไล่เสือนิทานบ่เหมือนกันเรื่องการพระเตียนก็บ่เหมือนกันปวินีภาษาบ่เหมือนกันอันนี้เสียงหือต่างเนื้อโลกเขียนมั่งขึ้นมาลวงไล่การยิงดีบ่มีตีสูงตีแต้มบ่มีตีดีตีสะมีการตีต่างและตีบ้านเมืองบ่เหมือนกันการยิงดีมีตีประต่างกันบ่เมียนปิ้นโหเหตุป้าหื่นนึกโลกมีตีตอแหลกกันนี่ก็ยังเมียนปิ้นกำลังหือกุนมนุษย์โลกแขวนปุ่งเนื่องยิงดีคือเผาเมื่อไปหนา
1: ตีกองโถไห้กูกองครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสิร์นโมนบ่อน
0: ตีกองโถไห้กูกองครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองคำใหม่น้ำงามก้อยฟังเสียงครับไต่สาเสิร์นมวนก่อน
2: เมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างหลายฟังในกำคับคับว่าเต่าฮอดสมัยใหม่ถึงมาเมืองสิบสองปันหนาเปลี่ยนใหม่ดีมาไผสู่ภาษายันสั่งเฮท้าหังดีมาสู่บ้านสู่หนาเขาฮอดสะขาดไหมเพียวมาเมืองสิบสองปันหนาขึ้นใหญ่ไซมารถยุนรถเกวียนเฮอบินรถหลัดถาเตียวเขาออกดีซ่าหนาหนาเฮอเฮิงเปิงไซเมืองสิบสองปันหนาเบาวานากวนจิ่งหุงเมืองไห่เมืองหลาทายาทกาไข่ปงเนื่องเฮอมาบ้านเมืองคำเมืองสิบสองปันหนาอยู่ในกำคับนี่ยังเทียมใสสังคับปุ้นหนึ่งในกำคับนี่ว่าโอ้ยหนอเยี่ยมฮับเสาปีนองเขียเกี่ยวเหยเมืองไกส่วนกันไซตินเขาเมืองไต่หมาฮอดซ้อมยอดหลาปีนนองที่ขับต่วนสาเซินปีตกเดินบ้านเมืองคำเปลี่ยนใหม่กำคับบทนี่นอกเสียกำไตยังเทียมใสกำหอบปุ้นหนึ่งผู้เตี่ยมปิ้นขนานจีขนานคำจังผู้ใส่ลำปิ้นไอคำจันผู้ขับห่องปิ้นอีกวังจันบ่เดี๋ยวเฮาก้อยสู่กันมาฟังกำคับบทนี้เฮอเฮิงเปิ่งไซเมืองสิบสองปันหนา

ภาษาไต้เฮามีคำโบราณเล่าไว้มีป่าจึงมีน้ำมีน้ำจึงมีนามีนาจึงมีเขามีเขาจึงมีกุ่นผู้ใดกุ่นนั้นเมียนดีฮักษาป่าใหม่เหมือนฮักษาเกี่ยวหน่วยตาตัวหิ่งป่าอ่ำนำไซก็ปิ้นร้อยเงินร้อยคำประเดี๋ยวเฮาไกวสู่กันมาฟังกำครับส่วนกันฮักษาป่าอ่ำนำไซผู้เตรียมกำไตปิ้นขนานคำสังผู้เตรียมกำห่อปิ้นคำนางผู้ลัดกำปิ้นอีนคำผู้ใส่ล้ำปิ้นไอคำเจนผู้ขับห่องปิ้นไอคำเจนไอคำหลืออีนปันอีจ้อมเอียนเกี่ยวปิ้นห่องกระตำการนวลติลีเสียงก้องไตอัดเสียงออกมาเฮาก้อยสุกันมาฟังคำคับบ

ตอนนี้เรามาฟังคำคับแถมในคำคับคับว่าหนุ่มยิงใจหนุ่ม12ปัญหาคำคับสมัยใหม่ฝากถึงเจ้าไต่ตั้งสู้เบาหายด้านดีเฮามีภาษาไต่เฮาซุ้งกันขึ้นใหญ่เห็นโตหลีกหลายอย่าหือเสียหายนุ่งหยองโคไต่หือเฮอเหิงไปสืบสายเขื่อไต่คำคับบทนี้ปิ้นซุ้งกันขึ้นใหญ่ผูกกดเตรียมและใส่ลำไอ้สามฝ่ายไอ้ซุ้มมุ่นและไอ้เสียงซุ้มผู้ใส่ลำปิ้นใส่หันแหล่งปิ้นอีหอนเกี่ยวมึงหลวงครับออกมาบ่เดี๋ยวเฮาก็ไปสู่กันมาฟังคำคับบทนี้

ังหือผู้หนุ่มกุนกำภาษาไต้เห่าได้จักกันขึ้นสูงสูงกันขึ้นใหญ่หักษาและสอนสืบวัฒนธรรมภาษาไต้เห่าอย่าหือเสียหายไปวันไปหนาก็เขียนการกุงฮงเฮิงเฮอเฮิงเปิ่งไซ

ดีแล้วเมทักผู้ฟังทางไลน์ปอกนี้เผอกำคับกำโซก็ถึงที่นี้ยินดีครับตั้งและรับฟังปอกหนาไกวหัน

ชอบพิลากูเกะแพ้จากกุยเมียค่ะบุหายวิทาแม่เออที่ห้ามาตัวสิโอ้สิคนงาโยวินามือมาจากกูโยดวีดิฮิยาคือจูเข้าวีนางกูวิเกะจึกเฮ

0: งแผ่เสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกันได้เผ่เสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเทศเวลาเก่าสารใหม
1: ่พงขยายเสียงภาษาอินทานมาเดี๋ยวบินยำเอากำไดผีเสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเทศเวลาเก่าสารใหม
2: ่ผู้ฟังต่างหลายข่าวในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เผือกมีนำดีโฮมจิ๋วดิกินธรรมจัดในอินันเซนและมันเวนเป็นดีมาอินันเซนยับการปลูกมาคอมเมนต์ทำไปบ่ขาดบ้านเมืองหลายตีที่ยินนานหลีกเว้นการเคจ้านี่หาเหือห้องการหญิงจีกว้างนี่ปู่ย่องยอดเตียการสั่งเตียงธรรมจัดหอยห้องเมืองฮอนตีห้องโคเสียงเตี้ยข่าวสินตั้งธรรมจัดในการเฮ็ดสางได้ปุ่งนั่งไปหนังกันดองนั่งกายผิวโสตีลงดินแต่เขาปอปิ้นยาโคไม้ฮดตอกเสียงหนึ่งเจอหนึ่งในปี2026ตัวช่วยผิงกายเต๋าตีลำผิงเสียงอาการปู่โฮหอมอืดจมร้ายอีกแถมตาเสือไดการเซลข้อมูลน้อยย่ำฮอนตั้งพัดเทศเซลไดหอยปุ่นได้12ปุ่นไปแล้วจากตูตาลงพัดเทศจงโกเต้นบ่อหือพยาสะด้อนและห้องที่